0: मुनिमोको गाड़ी रो पुनाय पकड़ो प्राप्त हैं एमसीडीएम प्रशमुनों स्थिति लोने नलो पेबियन्यू उक्रोनिके लामिक सियाई तेले मुए समायो तो समात नुकाय चांगा ये ठानी ने ये खोचां तो आदमो प्राप्त हैं बा निथाउ निसी हुने लामिक सी हुने स्पो बातिया चा मुमकालिता ठे इन्नो नो जाउ निसी तने लाओ ठोपर कठाउ निसी नुई စတုတ်ခိုက်ကိုင်ထံကအနခိုင်ဒါတဘင်အရှိပ္ပနိထောင်နိစီလိနေနေရွတ်ထံလာဖီဖော်ရီပ္ပရှာအာဂါရွတ်လာပါဖစတုတ်တရာယုတ်စမာယုတ်တုတ်စမာတနုဟိုက်ဆိုင်ထံဝိဒါနောပါလတ်တုနေတနူယောနောခိုလီဖလုံစပုံးထံကအနခိုင်ထီခန့်ယောနေရိတ်ထံယုတ်နေစီအနိုင်ခေါစပုံးစပလတ်အမနာအဖပဒုခနာတန်ရှင်နောကတုတ်ပနုနော दे कई छो ลอไลท์ทันเซเดคัมเลปโดตุนอกอนะไคเดสตันไวซูลภากายฉันดูตุนิถาวซีนิเพอตุเนวินดานอรอโปปกเซวินดาแลนงนะสระปะฉันตุคัมเลตุสมาตนุโยโกวินดาแลตนุโยนิถาวซีนิเพอนาภาอโคตุเซลันสุมุตุเนวินดานะนะไกฉันติบาเดอวินดาโบตนุตุนอกอเซถันกะสิลิเนอิเย စီကံပတ်စဒုတ်စီယာကိုင်ချန်ကောင်းမှာတုတ်ခေါင်းဆာအခုမြောင်းလိုင်းတော့စာထိုင်ရုတ်တနူရုံတော့အကိုင်တုတ်တရာချဝေတာလည်းနှောင်းနီးစီလိနေလားဖီဖော်ရီဖော်နော်ခံပြန်တီခန့်လို့နေနေပါစပေါပလေးတော့နေရှာကိုဖို့တော့တထောင်ခွေရလိစီရိုက်နေလားစတီမပေါ်ပီတီရှာကိုလိုနီပဒိုအစုဖန်လာခံပြန်တုတ်ဖူတဲ့ငါခုစဒုတ်စီယာစချော့ကိုင်ထိုင်ရုံထွက်ထော့ဖော်ပါလအခိုင်ဝါယောစပွန်စပလတ်ဒစ်ပေါပလေး ကစံငါဆိုင်ချံရုပ်လေတုပ်အဖူလဖာစုကောင်မူတလိုင်လဖာကံပြိရှာခန့်ဆာပဒုအကိုင်းတော့မိထိတ်အရှာလေတုပ်တင်နာပတိခူတုခုဖာဒူမပတ်တန်နဲ့ထန့်ပြန်စပေါပလီကခွနာလဖာလဲမွဲပူချောင်းဆန်တခင်တန်းထုံဘူနီဝင်းဘူလေယာဘူစီယာဘူမမောင်းစောပါဦးကြီးဥပပိလဖာပါလဲမွဲရှာနုံနဲ့အဖူလဖာဒါဟုလန်ကံငါဆက်လေတိရီလင်ငါတိခန့်ကန်တီဝေဖနော ကန်ဒီစတာဘာလန်ဟိုယောတုခံပြန်အကိုင်းတော့ဘောချောင်းဆန်တဲ့တခင်တန်းထုံတော့ဆစ်လန်ဆူမူနော်ဒီတိရှာခန့်ဆပ်ပဒူဆူချာခံပြန်တော့ဖူလဖာနော်ဘယန်ဆူဖောင်းတော့ဖူလကိုဝိဒါလပါမာရီဖလစ်လကဘာဖလုံးကချန်ချန်ဆူဆာဆူဖောင်းတော့ဖူလဖာစေကထံဝိဒါနော်နော်ငါခုစတုတ်စီယာနီထလထော့ဖာဆူဝိုင်းစပေါပလီဂိုင် สกุสมาวดาสะทอปะไซไทยูบีไอเอบีดีเอพีบีเอแลมวยอเมลภาตุสะทอทะบองยาเปอออนไลน์กะฉันยูอเมลภาแลมวยสปองปลิกะสกุสะปะยันตุกระลภาสุกองวิดานอกาลูนิบาสปองปลิกะออนไลน์ไคคันเปียนตุกระตุกะเสกกะฉันวิดานอโนลูนิบาสปองปลิกะออนไลน์ไคสะทอลภาฉะบองยาเนาะกะบาโคดะมายตุสมาตะนูลภากะบนา ဟာတို့နေလေကပါတုံးအကနော်လို့လူလေးပါနာနဲ့ဘူနိုင်ရောနော်ဒီခန့်ဖာစတုတ်စီယာစတုတ်ဖာစာထန်တုံးဝိဒါနော်ကတော့ခန့်ပြန်ချီခန့်စလေးထန်လေးထောင်လောက်အောင်ဒီပါစပေးစမအခွင့်ရရှာတီခန့်ရောအတုဖာစဟုတ်မှာတုတ်စမရောကိုင်ချံဝိဒါရုပ်စပေးစမအခွင့်ရကတူတုံးနော်နောက်ဝန်လဖာလဲစလေးထန်လေးထောင်အော်လန်ချန့်ထီခန့်နောက်ဝန်အခုကလဖာနော်စူစာတပ်မန်လဖာကန့် ဒေခူထန်ဒူထန်ဝိဒါအခါကပါနုံနလဲတုတ်ဖော်ရုံတော့ကိုင်ချံဝိဒါရဲ့စပေးစမှာအခွင့်ရကလူးနော်တီခန့်ဘတ်စတုတ်ဆေယနေနွီစီချမ်ဖာဆူဖောင်းစပုံးထန်တော့ဘူလဖာလဲအမွဲ့ဆူဆကနန်နော်စတုတ်နုံနယုတ်ဒဲလဲအမွဲ့တပြန်လဖာတို့စုကောင်ဝိဒါယုတ်တုတ်ဖူအတန်လဖာဖာစထောင်းနိုင်လဖာအနဘိုင်ဖာချတနူလဖာအဝိဒါနာနဲ ญาณีซีนีเอเยปะสปงทันสุไวเดสไกสวาลออกดิบาสุสะตะผาตุละคะฉันละผาตุสุสะอานาสะนอตะนุ่นนังมายุสมาละคันเปียนตออุปุละผานอนอภาสะปะลาปดูอะถ่อกออนไลน์ไคนอคันเปียนตออุปุเพกายดองกุลุนิอะถ่อนาอุตุสุสะสุผองละผาตออุปุนออนไลน์สะละออกดิบานอนอนากะเปิงนอ सौ कौठन निवेदायो तो फुअत्तन शाय छाव जा दूदे नी ने जी फ सौ कौठन निवेदायो कक्कू प्लेनो गाँव နာရှာခုဖို့ဘပါလက်အထံတပြန်လဖာဘတ်စတုတ်ထံဝိဒါလဖာလေတိခတ်ဘတ်စတုတ်ဆရာလဖာဖဆူစာဆူဖောင်းဖူလဖာကမ္လစပဒငါတောဖူလဖာဘာဒါဆရာလစတုတ်ဆရာနော်လောလက်ခိုက်စရိထံကလူနော်ဆိုင်လန်တပြန်ကောင်းအလန့်ခိုင်ထောင်းဝိဒါလစတုတ်ဆရာနန္ဒာနော်အခါအန်နိဆူဖောင်းဖာနော်ကောင်းကန့်လိုက်ထံလက်စပုံးထံခိုင်ပါလဖာအကိုင်တူအကစပကထလဖာစေအဝဒနော်လောသောမောလပါစပဂတနဖာယောဝုစထထကဒုတုဖောင်းနိစုဖောင်းအောင်တဲ့နှုတ်လံဝိတယုလည်းစပုံးထံခိုက်ပအကိုင်းတော့ပတပါနော်လောနာနံအနောကောလက်ခိုက်ဆကလဖာယောပတပါနစာထိုင်ဝိတနော်လောတနူရောအောင်ချံဝိတနော်အကြောင်းအိမပကယုထိုင်တဲ့အခုတ်ကြနော်အခါခေါရှာခိုက်စကဘကိုတေကစပိစမာခိုက်ပနစာဝိတာနေပါလအဆိုင်ထံတိခန့်ခုံလဖာနောမအခုတ်ကြလဖာနဲ့ပတပါလဝန်တော်တာဝင်တော်လို့သစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာယုံတော်ကောင်ပါလအထုဆက်တုတ်ဖူလဖာစပုံးစပလာခိုင်နဲ့စဖိလန်စပရလဖာလက်စကျုပ်ထာယုတပန်လဖာသစုကောင်ယုစမာတုတ်စမာရန်တရားဖပါလအပအဖူကောင်လဖာနော့အာဒါဆက်ဖိလန်ယုကုစီလဖာနော်ကောင်ဖလန်ဝိတာလေထိလန်ထာယုရှာအလန့်ရေပန်လိုက်တော့ပတပါကထံဝိတာနော်လို့ခေါရှာကစပစ်မာလဖာစပစ်ပလာကစခန့်ထိခန့်ခဝနောလဖာတဲ့ပမာဆအနုလဖာပတမလဖာထိုင်နေရှာထဲဝဒကစေဘကစေနောဘာလအဆိုင်ထန်နဲ့ထိခန့်ကိုလဖာနောအကြောင်းခက်ပြဲထိခန့်ခေါရှာကအနုနောကထံဝိဒါယောပိဘူးစာခာတနောလောထိခန့်ပါစဒုဆရာအိမွတ်ဆောက်ထံဝိဒါပုံးလေးနောတောဖူလက်အာဟုတ်တင်ရဆောင်မန်းတို့လက်ကဆက်တို့ဖောက်ထန်အသိခါနစမယုတ်တုတ်စမနဖာတနူယောနောကပါလလဆိုင်ထန်နိပါတိခန့်ခုလဖာဒေပါလကုတိစီတီလောက်ပါလဖာဒေကနမကနပါလအတုတ်ထိုင်အောင်မအောင်ကလဖာဇန်နေခိုက်ပါကုစီခိုက်ပါနောက်ပါလဖာဇန်ဒေကထောင်းဝိဒါလအဖန်လာထုတ်တဲ့အဲထုံတော့အကြောင်းစစ်တရားပါနော်နောစီတို့ဖောက်ချံဧတာထေအနူယောမတာခွေယောလဘုဖကမနလက်ဖေကပိအမ်စီဒီအန်ပရိုရှင်မူနုစတလနနပါမကပါမရှိကိုကလည်းလာစေ
1: ဒူဒိုမီနူလပါဥလနာပေါလနန်ဇာတန်ဟီမိုနီစင်ချိဘိုင်ကန်လဘုတွိစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထန်ပေါလသန်နာကန်နေဒင်းအမိုက်စဘီကာ CDF ဟာခါရွှိတူဥပါကလပ်တီချမော့လုံနာကရောငါတောလထာနာကဆောကီပေါ်ခ ோம் ရက်ဒင်တူ Vice President လွန်းဆလိုင်းဆန်းလင်းနွန်းနာကလျံထူချင်းရမ်ကူလ်ဟာခပင်းရှမ်ဘွန်း CDF ဟာခါအရွှိတူကလပ်တီချမော့လုံနာကရောငါအေလောင်နာကဆောကင်တောလထာနာကဆောကီပေါ်ခ ோம் Vice President လွန်းဆလိုင်းဆန်းလင်းနွန်းနာကလျံထူသေးစီမေနိလိုင်းကနီယာ CDF ဟာခါအီတူဂျီအက်စ်တွန်နေရောလိုက်ဆလိုက်ဇချုံလျန်ထွန်အန်အေလောကီဆလိုက်ဇချုံလျန်င်မေထလ်ထွန်အကတ်ထတ်မီစီဇຽງရောငါချူတင်အချင်းတီချူဖຽງတန်ကန်ထိုင်လောနန်ခတ်လမ်ခတ်လမီကောင်းနက်ချူအစီလောတင်ပေါ်ကွန်ဆုံနိုင်ဝိုင်ထေတူအင်အန်စင်ဟီတီတုံကမ်အေလောကနာကာရှီယမ်ရှိုင်မန်မီချူအယီယူဒင်းအစီတင်စီအန်အက်ဖ်စပေါ့ပါဆန်ဆလိုက်ထတ်နီအင်အစင်နွန်းနက်လျမ်တူဆလိုက်ဆန်းလင်ချူစီဗီလ်အင်ဂျင်နီယာတလောင်တာအစီအီရာလ်ရှန်ကြီးဥကနက်လန့်နူဟာခါအီမီပီတူဖော်နာကီရခေါဟာတူခလစီချွန်းနူဝါစီဒီဖာခါရက်ဒင်းထော့အစီင်တဲလ်တူခလစီတန်မဟာမူလေဝိုင်းပရက်စီဒန့်တွန်ဗိုချူထောင်းနီလေကုံကွန်လွန်ငါတຽງရက်တွန်းနင်ဖရွန်လိုင်းဒါနက်တမ်ပီယာခလ်မာရော်ရီတဲလ်တူစီချွိထူထွန်ပေပါရောအင်စီဒီဖာခါလမင်ချက်ဆွာမီဇຽງမန်အုံရှိလောစီအပတ်နီနာကစီအန်အိုစီအန်ဒက်အင်ထရိနင်းချေမီရာလ်ကပ်ပေါ်ချူဒရွန်ရှမ်ဆိုင်ပီစနိုက်ပါလက်ချက်ပေါ်အန်ကန်ထူချင်းနက်ရှင်နယ်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းချင်းနက်ရှင်နယ်ဒီဖ ens ဖော့စ်စီအန်အိုစီအန်ဒက်အင်ရာလ်ဒေါနာကီတူမီရှမ်ဆိုင်ပီဒရွန်စနိုက်ပါလက်ချက်ပေါ်ကန်ကန်အစီတင်ချာအန်ဆွာစီစီအန်အိုစီအန်ဒက်ပီရှမ်ထော့ရာလ်ရဲလ်ဇာနာနံပါတ်ပနိရင်ဖိုင်ထောင်းနေလက်ကုမ်ကွလွန်ရော့ထရိနင်းထဲနက်ချူမေနိလိုင်ကနီယာထရိနင်းကလောင်ဟွန်းပခတာအန်တွတ်ထေထူထွန်ပေပါရင်ချာအန်ဆွာနာကာအတူဝဲကင်အန်တာလန်မီစီကျွိထရိနင်းထဲနာက CNO CNDP Defense Secretary DS Le Vice Chief of Staff VCS in antelpi thei thajang peknak anlei number pani training the ralka polju chinram chinmi bi polrang CNDF brigade 1 isin natuan in raldauding anci tin antarlang chuiruanga raldauna ki tulmi sem shai pi drone sniper mai thalle chrak polkhal ankenchi CNO CNDF chu chin brotherhood sungtel munram kilhim tu ralka anci thongni le kumkul hlon nga aprila tan pi polkom dang polthon phalam khopi anla thai kaunan ralsang in phalam khopi telin chinram saklam hun pol nga saldingin thongni le kumkul hlon nga october thlai sin thokin wanjam thon na saten kapin ralrang thajang tampi thon anrano ruanga thongni le kumkul hlon rok april thachem lama ralrang in phalam khopi anla thai salsi donak kharuk luana ralrang lammi jathumin zanga lai anthi I siam sai tin kim zani luan
2: stand with independent media before silence takes over every story they tell is a lie against the dark Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyao twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni nyai lo ba de chaw ko rai ya le ai atan ni ko pho thau nai ne media platform tuk phit ba de a lo chaw ro a long wa taik sait ma ni be ne matya mu rwe ko pho thau bo media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ကျူချင်းရန်ကပ်တန်ကပ်ပိုလင်အန်တင်ကဒေါနာကချင်းဘရဒါဟုဒ်လေချင်းလန်ကောင်စီလင်မီပီရန်ကပ်နုနက်လန်တူခလ်အန်ဥမ်ထူထိုင်စီကမ်ပလက်ခေါပီရာရှန်အင်ဗန်ဇမင်ဘောမန်ထက်ထူချင်းရမ်ကူလ်ကမ်ပလက်ခေါပီအီပွန်ပတိရာရှန်အင်ဗန်ဇမင်ဘောမန်ထက်တင်တောလ်ဆုံထူထန်ပိုလေဝန်ဇမ်လမ်ရာရင်ပတူပိုလင်အန်စင်ဝန်ဇမီဘောမထက်နက်ချူမေထာနိလေရုဇန်လမ်နာဇီပငါလေမီနီလေငါအတရဦးလေတဆခါနိစင်အဇမ်ဆွတ်မီဂျက်ဖိုက်တရီကမီစီရာရှန်ငိဘုံထက်မီချူ BCM ဘက်အင်ကီယငါကလပွားကီပခတ်ချူခွေအထာတီအန်ထိုင်လောဝန်ဇမ်ကပ်နက်ရောငါမီပီလျံတော်လေအင်စီယတ်မီဒင်ဖွန်အန်ထိုင်ရှိလောတင်အန်တာလန်ကမ်ပလက်ပင်ချူရာရှန်ငိဝန်ဇမ်ထွန်အပေပင်အန်ကပ်နက်ဟီမေနိလေနီယာခလ်ဂျက်ဖိုက်တာထွန်ဝိုင်တီအန်ကပ်ဆောဝိုင်ထွဲဝန်ဇမ်ခလ်မငင်ပ ோம் ထွန်ဝိုင်ရုတ်အန်ထက်မီခလ်အိုမစီဟာခါခွဆုံလူနက်ကေတာရာရှန်ပိုလ်ကပ်အန်တုံငိရာလ်ဘွိပခတ်တလင်မီလေငါအန်ချီထူချင်ရမ်ကူလ်ဖလမ်ခိုပီစင်ဟာခါလမ်ပန်တူရာရှန်ပိုလ်ချူချွန်ချုံခော့ကီငါကအန်တုံဤရာလ်ဘွိပခတ်တလင်မီလေခတ်အန်တီထူသေးစီမေထာနိလေငါနီယာချွန်ချုံခွာလေဟာခါဇင်ကာလကေထန်တူရာရှန်ပိုလ်ချူချင်လန်ခေါင်ဆလေ CNA တန်ကပင်စနိုက်ပါထွန်အန်ရကပါစီကျွိကောင်းနာကာတယင်မူဒင်ဟွန်းပခတ်တယ်လင်မိလေခတ်အန်တီတီအန်မူထူ CNA စပော့ပါဆန်ဒင်အစင်ကျွဝက်ထောက်ထွေမေနိလေလီအာခလ်ဟာခိုင်စင်ကျူမီစစ်ချောင်းဝမ်ဝက်တူရာရှန်ပေါ်ကျူချောက်လန်းဆုံကျင်းကချင်းရလ်ကပ်ပိုလင်ဘိုအင်အန်ရကပါစီတောင်းနာကဆုံကရာရှန်လမင်မီပလီအန်တီယူဟာမူတယ်လင်ရာလ်ဘွိပလီအန်လျမ်တင် CNA အင်းန်စင်ကျူတင်အန်ကာနာကီလျမ်မာတော်တူရာရှန်ပေါ်ကျူမေနိလေလီလေနိလေငါနီယာချွန်ချုံခွာချူနိနိဆုံမိုက်ဆာအန်ဥရကာငိအင်ကူလွန်တုံအကန်ရလစီဖလမ်ခေါပီအန်လန်နူဟာခါလမ်အပန်တူရာလ်ရှန်းသာဇန်းဇထုံဆောင်ချူရက်ဘိုအင်အန်ကပ်ရီရွိဟာခါထ ्यां ထေရှိလဝင်ချွန်ချုံခေါကီယငါအန်ချောလ်တင်ထေစီကလီထောင်းအင်းအင်းရမ်ခဲလ်ထောင်းကလာမီပုံဇနိရှောင်းအင်းရောလ်အေလဝင်ဒူဖော်နက်အန်တွာထူစကိုင်းရမ်ထန်ကလီမြူအီကလီထောင်းအင်းအရမ်ခဲလ်ထောင်းကလာမီပုံဇနိရှောင်းအင်းဘန်ရန်တန်ချောဝငါထေဒင်းအင်းရောလ်အေလဝင်ဒူဖော်နက်အန်တွာတင်မြန်မာရမ်ပုံနိုင်ငါယေအချင်းတာမြာကွင်ရက် PPNM င်ချာအန်ဆွာစီကန်ဒုံမေနိနီယာချွမီရမ်ခဲလ်ထောင်းကလာပေါ်ချူထောင်းအင်းเปียกมีโรลเอลาวินมีปีเปียกมีโรลลงกันไอดูตีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอนักอันตัวซีดูพอนักกีเตลตูปอลจูรำเขียลทองตลาปอลบังรานเต้นเจ้าว่างะไทยนักรำเขียลทองตลาปอลเจ้าว่ากิมเต้นงะไทยดิงเละดานทุนไอหนักตีมีปฐุมอันดีละซีราช่างอินเซเลนนักอันเปียกมีอ่ะรำเขียลทองตลาปอลจูตุ้มตาในอินอันตานิยาจะวันมูเลปอกมาปอลลงทุ่มศักดิ์ศรีอินดิกเลวนักรวงะตู้เวกินอันตัวนักซีจุยเลยอ่ะทองอินทุนไอตู้ปอลีโนทูไอมีตะลินนูมีอุมนากะปาร์เซลทอนรอลเมฆไข่เซียนนักพิดินรำเคลนูมีทองกลาปอลจูอพุนพุนินหรสันนักอันเปียกมีขลอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุตินรำเคลทองกลาปอลปาริไข่ดันนักจูอันเดาเยดุพอนักตัวตูทองกลาปอลปาระ pezomin shemnak tua thailoding in le andil mi pol torel nak ding le ramkip thong tla zo fel tu bur pol khalin aranglamin zawhlia sakding in khal ppnm in andila si tat panni anthe kok lo thu pnlo pnla central committee thurel naka simphiang nak cha swa nca khal kan hlon zawi adik mi rem dei nak sanga kan kop ding tin an sim thu pa u amyu da lo myaw ye apwe chou pnlo pnla din hunin tatmunnia an theno ti mi thu chu adik lo thu le alem tua mi nca khal kan hloni adik mi rem dei nak sang thal pau do thleng naka kan tel pe ding tin pnlo pnla in cha an su asi hi an cha swami chu me ni lai khatin ni lai nga tiang ni nga rai an tuami central committee lawlak priat rin phai thong ti le kum kul luan riat the nu me ni lai sar inia cha an swami si meeting na ka how to sang le central committee pol thon kim satin an kai atu I ram khel thu ram tin hun pol khal tha ten rel khomin mailam na tuan nak ding le ronak polkhal mi pi nen an simphiang atu ria isp myanmar report zawin thu thang then khata pnla tat panhi tin ngan mi le bomu chi kho okka hau ha mi pnlo le bomu chi khon turing hau ha mi pnlo tin an tar lang mi hi adik lo tin pnlo in an sim pnlo din munin khon okka khum min tei le nai yin yin su te pathum chu pnlo e sram thok dan pol am pa bal ruanga thong hi le kum kul hluan li kum october thlai sin pol komin kan swa zo asi tin ansim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wen khuina umding ruanga pnlo pnla chu pol kom pakata tat pakhat asi thu ansim phiagi thu thang latu pol khalin diklawi an nga mi pol rem sakding in angen phone chui leya pnlo pnla khalin ral sang e NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau do thleng naka an tel pe ding thu an sim ral kem mi pi por sanga milai zon ro nak bom nak pol nga thai nak le do thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kut noi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai an ra aptin bumin an talang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sung tel som rok le pakhat chu diklo zetin an kai an roi thu le chutin an bum tin an thai nu khon tan telin adang sung tel pol chu PNL P2 sit chu kapin PNL PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pa u avoi ni nak do thleng nak mai balter loading in PNL khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim si atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi si rak ngai tu du do minan zate para kan
3: Okay, my mom is in school as now, but my dad is going to work weekend key. As my degree, I'm going to start to bank to a kind of Japan MCTM. To come on, yaki lai. Stang to chicken egg at a bank to rookie. When assistant book and key, you can chop dragon, but I'll keep bone, dragon, no bank thing. To see at upon rabok, my god, dragon, no bank and can have much of job, but in many like Japan can chop, you don't know you at Suja and UG, Moon Street Black Pride.Ya sama ao hoi ki hak kan jo kra kum an sna tang mung man he kra sna kra kum an ke ne pasang ma kan je kra kum nun pang sna tang mung pla kra ku ji jup jo spoon lut jo mang indonesia mang thai mang poland sik jing mai pla kra mang ka ngai ti mo ang a ko jo ri ve mang ka ra mang sna tang kan ki pu di yao pao di ท่านหมอกระดาลุเปาปะอายะสมาเอาแกนแน่การโจไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราบปืนเสืองกระปอกแกมอินคันคีอีกวายปุ่นดียาวสตองปวยสลับไปอยู่นอกก่ออังตมอปวยสลับประปัสสีมอสเมนอติกะจงกระอุดกระกุยนอติมอคืนนั้นกรองไปอยู่นอกปวยสลับอินคันแน่ปมอกราบปืนเสืองอังโจตะกุยกระแฟรอบลายอาร์ตเอ็นยูนันหรือไทยแอนปมอปลักรักซีอาร์พีเอสมาเอ็นยูจีเสื้อสังอาบุปผลที่กุยกระเร็บนอกนั้นเสื้อสังผลต่อไปกระชอบหลักกระยี่อมบมอดกรองกระไปอยู่ยี่กันจอมเมืองดิมูกุยซีแฟดเว่เสื้อสังลิมหอดิมอกันจอมกระบบุงกวางสนะกราบุเซิงอยู่ดีสังหลังเตเตตะไหลเลขาแอนพันหมอกระดากราบุเซิงแทนกีอังอาก็ สุสังปุนกุลกันนับยามกับยังนอกสุสังปุนกุลกับเติมกับจอยปลากรากูจีขโมยอังสันสื่อจีหมายไปอยู่การจอมเมืองของอุ้ยสุสังปุนหลักวานกิขังกระดาษทองสุสังเนปุนต่อไปยังยาวกระตัดกับยังตับเล่นมันหมอกเป็นเจอหน่ออยู่นั่นเฮ้สังราจิจิสังสังลิมอติมอมเมืองติโมกรีซีเฟดเวเมืองปิดาวสู่หลักระสกายจบุงกาย SCEF กระดาษนาต่างหลักระจูยาปนิยุการจอกระกรมเตติกระขีพวันกัลลุยสงายปนิยุการจอกระกรมอันหลักระ SCEF จบุงกายดาวตาสวีสู่ไม้ประมงจุดจอจบุงกายนับปราสไลด์แรงกูเจออังอาจไม้ประกุยปืนกลอมไว้ที่หักกระกลมอันหลุดต่อจะชอบกายตามเย็นถุยกระโปรแกรมเองประจอติดีปืนกลอมอจุยาตะสูอูนบัตระวงเจหลักระจุดจออจุยาก็ไว้ที่หักกระกลมอันกระกระกลมอันกันแน่ประมอดเต่าเต่าวิสูไม้ประกุยปืนกลอมประจอกิจโยการจอเอ็นโซสูเวยูสังหลังไมกี้เลือกไข่อันประมอดปงติงชอบหลักราสกายอังอาก็กระกันโจเป็นกลอมไปอยู่กีบหลักราสกายก็โมคืออยู่กิติกุยกระหักวันตุโมอันนอกก็ปนไปอยู่กันโจสังลางกระไปอยู่กีบหลักราสกายเฮมันติโมกุยซีเฟดเวกันจีเอ็นโซซังปนเนฟเอปหลักโซสุเอกันโจปจูครีติอยู่โซซังในกุยกระหักวันติงลังสเปติปนไปอยู่กันโจกระกลมหลักกาคมลาปอกเตติทลายปนไปกุยกระต้องจังเลยจืดจืดแค่ไหนกระดับเมืองยามากระดับปกเกมเองไปอยู่การจอตับแลนกับยังกรอปือซึ่งกับยังก่อนยักอ่างอ่ะเวกระคำคือทีตตีตลายไปอยู่การจอปลักระหลายสตางไอไอเอ็มเอ็มปุ่นติดต่อหลายสติส่วนเองกระดับเดียกแต่ถึงสกายกระดับแฟนที่เปย์เงินเหยียงอุทิงควินกับยังเหยียจองก่อหลายตะโมหอยที่ปุยมาจากปลูเมื่อคืนนั้นก่อนยมจองตงาเก่าปนกุยกระยมอกระลัดกระครั้งกระดับปกเกมเองหอยกุยตนมกระขีพวันกาลาสงายปลักระไอไอแอมปุ่นติดต่อหลายสติท่านมองปลักระนอกีแกการจบไปอยู่ตับแลนมันกับยังกระหายกระกลางกบุยเมื่อคืนนั้นปลักระกุจีแขนกีปุ่นที่อยู่การจอหลายสังส่วนเองโซสังปุ่นกุยกระรักกระซีกับยังกระปือซึ่งท่านมองกระตัดปืนกระควงกระตัดแขกกับยังตับแลนมันแขนกีกระไปอยู่กีกับยังกระปือซึ่งมองกระหัดกระหายเมื่อคืนนั้นกระหักแต่ช่างปีบลีก่อนยากดีหอยจะปุยไม้จากปลูกยูบกุยพันขีดกระสนาเกาโนมคนอยากพันเกาปนกุยกายยืมไข่แอนราหิงตงาพันยมกระดาราหิงดัดยากแต่จริงมันตะเลปะกูฝากเตะระเขินตะเมียนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกอลายกับยังจองฟาดจุดจอตับแลนหอยติปุ่นไม้จากปลูกหลัดชาประมอจุดจอบกุยปนกลอมหอยปนติดตีนลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยตีกี่เดียวเบรสออฟเดอะรอมตมหอยจาเลตงาพันยมไม้กรองกระหอยกิดปุยมาจากปูหอยกุยติเลียเสียตะปูนปอกคนอยากแขนขี่คอหอยตุ่นแน่ยืมกระปอกแกมเอ็นต่างยังพ้นจะรังคอกุยตุ่มแน่เมื่อคืนนั้นกระอุกกระกุยกระปึกเสือคนอยากคนยอมอังอาคอแกดมอกกระหลัดกระกลางกระหลอกกระส่งยมเกิดที่คนอยากปลักกระจูยีตะตีตะลายประมอจุดจอตะนิโคลัสคอนเจนอาจเอิญยืนนานเฮสตังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอการจอไปอยู่นอกอังกุยกาเปกในรุมไพรติดลายมาขนาดปลักระเมืองไพรอังอากอังกุยกาเรียบนอเป่าดินดักติดปุ่นคนละปืนซึ่งมันจากบูกระดาขีปูนตะเสียตงวีได้ก็ปนดิกุยกาจิมปลักระจุดจอมอยู่ใต้ยืนยืนอัจฉริยะอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงชอบอีเดอร์ไลน์สตางกระขีพวันเก่าติสงายท่านมองปล่อยสลาไปอยู่ที่แขนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอสนกะอดกะกุยคราบือเซิงแม้ติก็จงส์ออฟสปรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปล่อยสลาปฏิทันไลน์ตีนอติบริสออฟสปรอมอังตะมอกุยคอปจอปลักระเมืองปลักไรก่ออังกุยกะเรียบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันจอกระลัดกระหังกับยังกราบือซึ่งตะตีตะลายเมื่อคือเจ้าไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียตะไดเต็มมูเนี่ยจ้องต่อลายเก่าติจองไม้ประมอนเนี่ยจ้องศาสนาเก่าไดมูถือไปกระยำอดยำกุ้ยอาเลียมูปนที่กุ้ยกราบหลักกระซุ่มตะตีตะลายเมื่อเจ้าไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขี่ปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เด็กแต่เต็มมันตะเล็บไว้ยินแช่เนี่ยเยอะถ้าเป็นอันแขนขี่มอคือไลท์ต ับเลนกีกระดาเนี่ยอย่างอ่านปูนที่ปลอดกราบือเซิงปูนที่อยู่เนี่ยมากราบือเซิงกีหลอกกุดหมายงูตัวตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินเตอร์ตีสุดสังปูนตับเตะเอตีเป่าไอเป่าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกีนอกีก็กุบอยู่ที่เอิญเมืองปลักปลายตะตีตะลายกระปอกแกมเอ็นไปอยู่กันจอมเมืองคนกุยกระทองอ้างกินยางปลายตะตีตะลายคนที่ดูฟองท่านมอลันสตังเอ็นมอลันสตังกระปอกกุยไปอยู่ไกลขายกระจักพัง MCGM เข้าวันเนี่ยเป็นของลันสตังประกาศเออกับกุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกับหลักครั้งสมเป็นกุยจริงๆกระสไตรตีมอสุนกุยกับดอกกุยเฮ

ketchup. And I'll catch up. You said ditch up, we said KI. Do you got ditch up? I don't let these up, people. Didn't send you, so tired. I don't get in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting, let me get a wind and drink up. I don't need the drink. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A dead way, big yala. Not a big way. Oh, wait, you did. We got so good people. Now, Jordan, you can't be. Serious. Diverse in your energy. Did you go away, PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังเสียใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปแค่ไหนมึงยังไม่ดีดูเลยก็น่ารู้อีกคนมันมาเลยน่ารู้แบบตัวอยู่น่ารู้แบบมึงอยู่น่ารู้แบบโดนมาตัวเองเหตุการณ์มันสุดท้ายมันได้แล้วก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตอนนี้สองที่ต้องการจะไหมแต่นี่มึงยังไม่ได้เลยค่ะ我们这里一直在吵架，我们现在就是在争论着，我们不能再过分了，我们要对老王们说不，你需要帮。

इंगली बादा फिर नशे कौन ठीरा वारा बुरा बादा साधे नशे शी तमाशे का बोट ना तो इंगली बादा फिर नशे को अन्नता लखना तो इंगली बादा फिर तो उनसे शुरुगों सनोशे प्यासी को ठोपना सन्नका था इंगली बादा फिर तो उनसे टे शुरुचें सियारो इ विसेटा वन्ना प्यासी को काटा คนเส้นงาการ์ท่าเนี่ยงาจะงาบุอิงเลยบาดาพี่ตรงเส้นนี้เดี๋ยวว่ากูมันเปียเสะปะกันวันดาวูเดนเนี่ยดูตรงเส้นตัวคิดสั่งบ่มีมั้ยตรงเส้นลีเสียมหาดีลวันตายยาจะวันจ่อตรงเส้นงาอูเจนอูอีบริดาดิเช่นตรงเส้นชอบสุดเอาหนึ่งไม่อีสิ่งไม่มองป้องจังอีเจ Alamo, those a chow pipare. Siaji upe mounte ye, now so a maza. Tatonguya conosetongune masla and a sentin yega. Siaji upe mounte in quelongevare. Tu ye now so sago, mala sashiega, yegevare. Saisia, tauta tanguga. Pinio shu pomu, sajida com di ye goza. Sia upe mounte ye, le ye, samugo. Toya, donkanjima. เสียจีก็ยีไปเลยจ้าบ้าปะกันยาส่วนจังเปลี่ยนดูทันบีเปลี่ยนมีหูสูจ้าอีอันยิ่งคงพี่บีเดียวเนี่ยเดียวใช้จ้าปูจ้าดัดดีกูสูรบาดีปะกันบีเดนี่ป้อมยาส่วนสอดอตรีคิดระยาส่วนจังเปลี่ยนบาทันบีเปลี่ยนจ้ามีนีดูมาทันมาเนี่ยตุยนทันจ้าบ้าหูเปลี่ยนมาดี ยาส่วนทำไมสัญญาเชี่ยวพิสิมยาโก้ตู้พอจ้าวหูเปลี่ยวรูวาดีขมยาอุปมาเต็งทำไมสัญญาโก้ยิ่งป้อมในจ้าวไปแต่ด้วยตู้พอชาพูจ้าวแต่โดนท่าเลยเชี่ยวอุปมาเต็งยังน้องสมมาจ้าวลาดูคุณนุ่ยอุดรนี่มาเลยอภิเษกเนี่ยจ้าวเลยแล้วด้วยกูเลยเล่าจ้าวรูมาพิบาร์เลยอุปมาเต็งยูทู จังทุกข์ขังเงียดีจีแต่ก็ดูมีมาจากทางนั้นก็สาดเต็นที่ท้องเงี้ยดูเจสุสิงห์ยิปย์นั่นท้องเสกูดีเจมันนั่นเสียงของแต่ก็ดูยาบีกาลากะยังของแต่ก็ดูมีมาจากทางนั้นมากูจะไปเจียวทุกข์ท้าสีเลยจ้าวเลยเสียจีเอ๋กูจะไปเจียวทุกข์ทุกข์แต่ท้องกูยังเสียเสียสิ่งคนนี้กะเสียจีอุปมาเต็นยาบีเที่ยมาพี่ใครยังตั้งหน้าบิวยงจงมาบิวโล ปูโจเกจ้าบุบาร์เลยเสียจีอยากไปแสดงพระบุญมาเสียจีอุปมาเต็งยังเด็กดีเด็กก็เสียจีไม่ดูว่าทำไมป้าหมอข้าท้องตาตั้งทุนนู่นเลยป้าเวงอุสังสุนุยเกจ้าบาร์เลยที่เราชามุมาอุปมาเต็งยังเด็กเสียจีไม่ดูว่าป้าเวงน่ากูอะไรก็แล้วกันนั่งยังน้อยจีเกอาณาเชียนโบจงเนื้อเวงก็ไม่ชิวเซงเกบ้าเสียจีอุ้งโอ้ใครยังยีอุปมาเต็งยังเด็ก มาเจอเจ้าป้าหมอโลในขอบเปียสูบีลูกกะทุกเปย์เก็บบุบาร์เลยที่เชียงยาอุปมาเต็งยูทูโกยามาซาทานาโกตัวยาปูสังลูดแดงยามาเลมขันเวยิ่งเปย์จีขันเงียบาร์เลยอุปมาเต็งยูทูโกลูมดีตูมดีลงจงยานียาดคู่โกปูสังทากเงียบาร์เลยเดี๋ยวเปียยานอนท้องสังอามาเอ็นเอลดีสุยะ ดองสันสุจีดาวินสีลาลุณท้องสกูมาอุปมาเต็งยูทูแต่ก็ดูได้ท่ากูยังยากได้ลุจะนอนเทมาเลยอากูข้ามายังอุตตะก็ดูมีมาจากทางนั้นก็เสียจีอุปมาเต็งยูทูฮะตีแดนนี่บ่บีเปียนจีจะมาเอาท้องกูอยากเสียเสียอุปมาเต็งยาบีกันนี่ณท้องสกูเอเนรีดองสันสุจีเลทเทตันนี่ต้องเจอจ้าเสียนาเชนี่จ้า กระเดียนยูดามิงลาเปียวเขียาดาบะกระเดียนยูดามิงลาสูเรตูปิวบุดอเจสุโกติจิฮะก้าวมีเดมิงลาดาบะพิบาดเดปิญญาเอโกอามาปีเดปูโจจีฮังเต็งเซงะปิญญาเอฮะปิยามยานัยเนียยินนิลุเปียวเกบุเดปูเมอองไลงะเอเนรีเลเทนนัทองสังอาการีนัทองนเซที่ทูเกเรสาอุดิฮะอาศัยดาวเดลุเปียวเกบุเด เสียนาชินีด้วยดอกปีดูจูบิวซาเบริฮะมันเห็นมิวจ้าบ้าถ้าจะเลยอุปมาเต็งยูทูฮะ
你为什么可以